0: ทีนี้อย่างคนเป็นการเป็นนักวิชาการเป็นเหมือนกับว่าแต่ยังที่บางทุกยุ่งเหรอของคนอย่างของประเทศจีนนี่มันนี่มันแรงจริงมันเป็นการเจ็บที่จริงใช่ไหมที่อ่ะของคนที่ยังรับตัวเองนักเรียนที่ที่เรียนมาเป็นการเอาไปหา
1: ในการ